ค่ะรายการออกอากาศสดเป็นประจำทุกวันเสาร์ในโตรอนโตและเมืองใกล้เคียงตั้งแต่เวลา 10:00 นถึง 11:00 นที่สถานีวิทยุแฟร์ชัยเรดิโอ AM 1430ออกอากาศเป็นเทปที่แวนคูเวอร์วันอังคารเวลา 22:00 นถึง 23:00 นที่คลื่น FM 96.1 ค่ะยุ้ยแพรวพิมพ์เขียวบริบูรณ์มาอยู่เป็นเพื่อนท่านผู้ฟังนะคะเบอร์โทรศัพท์ในระหว่างออกอากาศสด905-944-1430ค่ะเราก็มาคุยกันเหมือนเช่นเคยนะคะแต่ว่าก่อนที่จะไปไลฟ์ Facebook กันเนี่ยเราก็คุยกันเรื่องนู้นเรื่องนี้กันไปนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมาเขาเรียกว่าอะไรล่ะมาฟังเพลงก่อนนะคะฟังเพลงสักเพลงหนึ่งก่อนแล้วเดี๋ยวเรากลับเข้ามาในรายการแล้วเราก็มาไลฟ์กันนะคะเพลงที่เตรียมมาอยู่ไหนนะคะเพลงที่เตรียมมาค่ะเดี๋ยวนะคะแป๊บหนึ่งนะคะหาโพยแป๊บหนึ่งค่ะโพยค่ะโพยเพลงนะคะโพยเพลงก็ขอขอบคุณค่ายเพลงทุกค่ายเลยนะคะศิลปินทุกคนแล้วก็ผู้มีส่วนร่วมในการทำเพลงที่รายการนำมาเปิดค่ะรายการคิดว่านะคะคิดว่าการเปิดเพลงเก่าๆเนี่ยก็จะช่วยทำให้คนไทยนั้นย้อนรำลึกถึงเพลงที่ตัวเองเคยชื่นชอบและไม่ได้ยินนานแล้วนะคะก็ทำให้เขาย้ำเตือนทำให้คนฟังย้ำเตือนถึงศิลปินที่ตัวเองชอบตัวเองรักแล้วก็ไม่ลืมศิลปินเหล่านั้นแล้วก็ไม่ลืมเพลงของพวกเขาด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นการมองในแง่ดีนะคะก็ขอบคุณศิลปินขอบคุณค่ายเพลงขอบคุณทุกๆคนที่มีส่วนร่วมในการทำเพลงนะคะรายการไทยเรดิโอแคนาเป็นรายการที่ไม่มุ่งหวังรายได้หรือกำไรใดๆทั้งสิ้นแต่ว่าทำเพื่อให้คนไทยในแคนาดานั้นก็มีโอกาสได้รับข่าวสารความบันเทิงต่างๆแล้วก็หวังว่าคนที่ไม่มีโอกาสเข้าอินเทอร์เน็ตหรือว่าไม่มีเวลานะคะจะมีโอกาสเข้ามาฟังรายการไทยเรดิโอแคนาดาทางวิทยุก็ได้นะคะทางวิทยุนี่ก็คือจะเต็ม1ชั่วโมงแต่ว่าถ้าเป็นทาง Facebook Live เนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะเอาละค่ะก็ฟังเพลงกันนะคะเพลงแรกเพลงนี้ขอบคุณคุณโรสสิรินทิพย์มากๆนะคะที่ให้เพลงมาเปิดในรายการโดยที่ไม่มีการเก็บค่าลิขสิทธิ์ใดๆนะคะก็สามารถติดตามคุณโรสได้ที่ทาง Instagram แล้วก็ทาง Facebook นะคะชื่อ account เดียวกันเลยนะคะ @rosesirintip ค่ะติดกันนะคะ @rosesirintip เพลงนี้เป็นเพลงที่ชื่อว่าขอให้เธอเป็นคนสุดท้ายค่ะ

คุณโรสลินทิพย์นะคะที่ให้เพลงมาเปิดในรายการนะคะขอบคุณมากๆท่านผู้ฟังนะคะสามารถติดตามคุณโรสลินทิพย์ได้ทั้งทาง Instagram แล้วก็ทาง Facebook นะคะที่ account @roselintipค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังทาง Facebook ด้วยนะคะวันนี้เราก็มาคุยกันโอ้ยมีหลายเรื่องเลยนะคะหลายเรื่องจริงๆนะคะก่อนอื่นก็ขอเริ่มจากข่าวนะคะข่าวฝากจากวัดยานวิริยา2ด้วยนะคะแล้วก็อีกครั้งนะคะรายการไทยเรดิโอแคนาดาก็ขอถวายอาลัยนะคะสำนักพระราชวังนะคะออกแถลงการเมื่อวันที่12มิถุนายน2569เรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสิ้นพระชนเมื่อวันที่11มิถุนายน2569เวลา 19:48 นณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยด้วยพระอาการสงบสิริพระชันษาปีที่47นะคะทางในหลวงนะคะในหลวงรัชกาลที่10ก็ได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปณศาลาสหไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังทุกวันเวลา 8:30 ถึง 16:00 นเริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ที่14มิถุนายน2569เป็นต้นมานะคะแล้วก็ยังพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตน์ทุกวันนะคะเวลา 9:00 ถึง 21:00 เริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายน2569นะคะเริ่มสัปดาห์หน้านะคะในการนี้นะคะทางรายการไทยเรดิโอแคนาดาก็ขอถวายอาลัยค่ะเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้จัดทำรายการไทยเรดิโอแคนาดาบริษัท Image Packer นางสาวแพรวพิมพ์เขียวบริบูรณ์และครอบครัวค่ะแล้วก็ข่าวฝากจากวัดยานวิริยา2เมืองริชมอนด์ฮิลล์นะคะก็จะมีการสวดพระอภิธรรมนะคะสวดอภิธรรมเชิญร่วมประกอบกุศลกรรมสวดอภิธรรมและน้อมอุทิศถวายพระกุศลด้วยความอาลัยและสำนึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้นี้ด้วยนะคะในวันอาทิตย์ที่21มิถุนายน2569เวลา 10:00 ที่วัดยานวิริยา2เมืองริชมอนด์ฮิลล์นะคะอันนี้ก็เป็นข่าวฝากมาเอาละค่ะตอนนี้เราก็มาคุยกันโอ้ยมีหลายเรื่องนะคะวันนี้มีหลายเรื่องเรื่องแรกก่อนนะคะอากาศ

เดือนมิถุนายนแล้วนะคะจะเข้าอาทิตย์นี่กลางเดือนแล้วนะคะค่อนมาทางปลายเดือนแล้วนะคะอีกอาทิตย์หน้าก็ปลายเดือนแล้วนะคะอากาศช่วงนี้แปลกนะคะอากาศแปลกปกติแล้วเนี่ยควรจะมีฝนมาเยอะแยะมากมายตั้งแต่เดือนเมษายนก็ไม่มีนะคะมีน้อยมากน้อยมากจริงๆพฤษภาก็ฝนน้อยนะคะน้อยมากอีกนะคะแล้วก็พอมาเดือนนี้เดือนมิถุนายนเนี่ยก็ควรจะร้อนแล้วปรากฏว่าไม่ร้อนนะไม่ร้อนอากาศอยู่ที่ประมาณ10กว่า17 18 20นะคะ20แต่ว่าอาทิตย์นี้เห็นมีพยากรณ์ว่าอาจจะขึ้นไปถึง23 24นะคะคือถ้าเป็น23 24เนี่ยโอเคนะคะสำหรับยุ้ยก็ถือว่าร้อนนะคะถือว่าร้อนแต่ว่าช่วงนี้17 18 19 20 21เนี่ยถือว่าเย็นนะคะถือว่าเย็นในเดือนมิถุนายนนะคนก็สงสัยอยู่ว่านี่มันหน้าร้อนแล้วหรือยังอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็ฝากท่านผู้ฟังด้วยดูแลตัวเองหน่อยยุ้ยก็มีอาการตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะคะน้ำมูกไหลนะคะแต่ว่าไม่ยอมไม่อยากกินยานะคะไม่อยากกินยาก็พยายามดูแลตัวเองไปเรื่อยๆแต่ว่าปัญหาคือช่วงนี้พักผ่อนน้อยมากนะคะนอนไม่หลับเดี๋ยวเล่าให้ฟังว่าทำไมนะคะแล้วก็ฝากถึงท่านผู้ฟังด้วยนะคะถ้าเจอยุ้ยที่ไหนจะเข้ามาทักทายหรืออะไรเนี่ยเชิญนะคะเชิญยินดีมากเลยนะคะยุ้ยมีปัญหาเรื่องหน้าคนกับชื่อนะคะเมื่อก่อนไม่เป็นอย่างนี้นะคะเพิ่งจะมาเป็นในช่วงหลังๆนี่เองที่จำชื่อคนไม่ได้แล้วก็จำหน้าบางทีคุ้นๆนะแต่ก็ไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าใครอะไรอย่างเงี้ยนะคะขอร้องนะคะขอร้องขอความกรุณาถ้าอยากคุยอยากทักเข้ามาทักได้เลยนะคะขอบคุณมากๆนะคะเรามาเรื่องของกงสุลสัญจรกันก่อนนะคะกงสุลสัญจรโดยสถานเอกอัครราชทูตกรุงออตตาวานะคะให้บริการวันที่20กันยายนก็คือวัน20มิถุนายนไม่ใช่กันยา20มิถุนายนวันนี้นะคะวันนี้นะคะที่วัดลาวสามัคคีธรรมารามที่เมืองลาวาลคิวเบกนะคะคิวเบกแล้วก็ท่านใดที่สนใจอยากจะติดตามข่าวสารกิจกรรมของสถานเอกอัครราชทูตกรุงออตตาวาเนี่ยก็ติดตามได้ที่ Facebook นะคะหรือว่าถ้าต้องการติดต่อเรื่องของการต่ออายุหนังสือเดินทางหรือว่าต้องการทำเรื่องนิติกรอะไรต่างๆเนี่ยก็สามารถอีเมลไปที่สถานเอกอัครราชทูตกรุงออตตาวาได้นะคะข่าวกิจกรรมของสถานเอกอัครราชทูตกรุงออตตาวานะคะเมื่อวันที่15มิถุนายน2569ค่ะเอกอัครราชทูตณกรุงออตตาวาและภริยานะคะเอกอัครราชทูตของเราตอนนี้ก็ชื่อคุณดามบุญธรรมนะคะก็ได้เป็นประธานในพิธีถวายสักการะและลงนามถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาณสถานเอกอัครราชทูตโดยมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นของสถานเอกอัครราชทูตกรุงออตตาวาเข้าร่วมพิธีนะคะแล้วก็มีการจัดสมุดลงนามถวายอาลัยณที่ทำการสถานเอกอัครราชทูตกรุงออตตาวาด้วยระหว่างวันที่15ถึง26มิถุนายนนะคะ15ถึง26มิถุนายนลืมไปนะคะลืมไปที่จะenhance เสียงไมโครโฟนนะคะใน Facebook แล้วก็วันที่16มิถุนายน2569เวลา 17:30 นะคะสถานเอกอัครราชทูตกรุงออตตาวาก็จัดพิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวานหรือว่าครบ7วันนะคะเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาณวัดราชธรรมวิริยาราม1กรุงออตตาวานะคะส่วนทางด้านสถานกงสุลใหญ่นครแวนคูเวอร์นะคะวันที่16มิถุนายน2569นางสาวนัทที่นัทนิภาภูรุพัฒน์นะคะกงสุลใหญ่นครแวนคูเวอร์ข้าราชการสถานกงสุลใหญ่แล้วก็สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศนครแวนคูเวอร์แล้วก็คู่สมรสก็มีการร่วมลงนามถวายความอาลัยเช่นกันนะคะแล้วก็เปิดให้ประชาชนในนครแวนคูเวอร์และคณะกงสุลต่างประเทศในนครแวนคูเวอร์เข้าร่วมถวายความเคารพและลงนามแสดงความอาลัยด้วยนะคะโดยเปิดตั้งแต่16ถึง26มิถุนายน2569แล้วก็วันที่17มิถุนายน2569ค่ะสถานกงสุลใหญ่ก็ได้จัดสถานกงสุลใหญ่นครแวนคูเวอร์นะคะก็ได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานอุทิศถวายพระกุศลครบรอบ7วันหรือว่าครบรอบ

เรียกว่าอะไรล่ะบำเพ็ญกุศลสัตตะเมื่อวานนะคะแต่แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานะคะเพื่อแสดงความอาลัยแล้วก็น้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นณวัดยานวิทยา1แวนคูเวอร์นะคะอันนี้ก็ท่านใดที่สนใจติดตามข่าวสารของสถานกงสุลใหญ่นครแวนคูเวอร์นะคะก็ติดตามได้ที่ Facebook เช่นกันต้องการติดต่อก็ติดต่อทางอีเมลได้นะคะที่info@thaiconsulatevancouver.ca นะคะอันนี้ก็เป็นข่าวของทางด้านกงสุลสัญจรทางด้านสถานเอกอัครราชทูตกรุงออตตาวาแล้วก็สถานกงสุลใหญ่นครแวนคูเวอร์นะคะตอนนี้เรามาคุยกันรายงานกันนิดนึงรายงานนะคะรายงานอย่างเดียวไม่มีการวิเคราะห์นะคะเพราะว่าเรื่องฟุตบอลนี้ไม่ใช่ทางยูวิซะทีเดียวนะคะมาเรื่องรายงานข่าวฟุตบอล FIFA World Cup นะคะ2026นะคะซึ่งแคนาดาเป็นเจ้าภาพร่วมกับสหรัฐแล้วก็เม็กซิโกนะคะซึ่งฟุตบอลโลกเนี่ยก็จะอยู่ในช่วง11มิถุนายนถึงวันที่19กรกฎาคมนี้นะคะสัปดาห์ที่ผ่านมาทั้งสัปดาห์นะคะผลการแข่งขันเดี๋ยวอ่านให้ฟังนะคะแบ่งเป็นกรุ๊ปนะคะกรุ๊ป A นะคะเช็กเคียกับแอฟริกาใต้นะคะเสมอกันไป 1-1 นะคะเม็กซิโกกับเกาหลีใต้นั้นเม็กซิโกชนะไป 1-0 นะคะกรุ๊ป B แคนาดาบอสเนียแคนาดาแข่งกับบอสเนียเฮอร์เซโกวีนาเสนอกันไป 1-1 เสมอไป 1-1 นะคะกาตาร์กับสวิตเซอร์แลนด์ก็เสมอไป 1-1 สวิตเซอร์แลนด์บอสเนียเฮอร์เซโกวีนาก็สวิตเซอร์แลนด์ชนะไป 4-1 แคนาดากับกาตาร์โอ้โหนัดนี้ถล่มทลายนะคะ 6-0 นะคะแคนาดาชนะไป 6-0 กรุ๊ป C ค่ะบราซิลโมร็อกโกนะคะก็เสมอ 1-1 เฮติสกอตแลนด์นะคะสกอตแลนด์ไม่แน่ใจว่าสกอตแลนด์ชนะไปอันนี้ขออภัยนะคะอันนี้ข้อมูลอาจผิดพลาดเพราะว่าในใจเนี่ยจำว่าสกอตแลนด์แพ้แต่ว่าตอนนี้เหมือนกับว่าจดมาเป็นสกอตแลนด์ชนะไม่แน่ใจอันนี้ขออภัยนะคะขออภัยไม่อยากสรุปนะคะถ้าข้อมูลไม่ชัวร์กรุ๊ป C นะคะยังอยู่ในกรุ๊ป C สกอตแลนด์กับโมร็อกโกค่ะนะคะสกอตแลนด์ก็แพ้โมร็อกโกไปนะคะ0-1บราซิลกับเฮติค่ะก็เป็น3-0 นะคะบราซิลชนะไป 3-0 จำได้แล้วค่ะเพราะว่าสกอตแลนด์นั้นแพ้โมร็อกโกแต่ว่าสกอตแลนด์นั้นชนะเฮตินะคะชนะเฮติไป 1-0 นะคะกรุ๊ปดีนะคะกรุ๊ปดีสหรัฐกับปารากวัยค่ะ 4-1 สหรัฐชนะไป 4-1 นะคะออสเตรเลียกับเตกีเยหรือว่าตุรกีนะคะออสเตรเลียก็ชนะไป 2-0 สหรัฐกับออสเตรเลียสหรัฐชนะไป 2-0 นะคะเตกีเยหรือว่าตุรกีกับปารากวัยก็ปารากวัยชนะไป 1-0 นะคะกรุ๊ป E ค่ะกรุ๊ป E เยอรมนีเคิร์ตอาชาวนะคะ7-1 เยอรมันชนะไป 7-1 นะคะโคเดวัวนะคะหรือว่าไอวอรี่โคสนั้นกับเอกวาดอร์ก็ไอวอรี่โคสก็ชนะไป 1-0 นะคะกรุ๊ป F ค่ะเนเธอร์แลนด์กับญี่ปุ่นนะคะเสมอไป 2-2สวีเดนกับตูนิเซียค่ะสวีเดนชนะไป 5-1 กรุ๊ป G เบลเยียมกับอียิปต์นะคะเสมอกัน 1-1 อิหร่านกับนิวซีแลนด์เสมอกัน 2-2 นะคะกรุ๊ป H สเปนกับคาโบเดนะคะก็เสมอไป 0-0 ซาอุดิอาระเบียกับอุรุกวัย 1-1 นะคะกรุ๊ป I ค่ะฝรั่งเศสกับเซเนกัลฝรั่งเศสชนะไป 3-1 อิรักกับนอร์เวย์นะคะอิรักแพ้ไปนะคะนอร์เวย์ชนะไป 4-1 กรุ๊ป J ค่ะอาร์เจนตินากับแอลจีเรียนะคะอาร์เจนตินาชนะไป 3-0 ออสเตรียกับจอร์แดนนะคะออสเตรียชนะไป 3-1 กรุ๊ป K ค่ะโปรตุเกสกับคองโกนะคะเสมอไป 1-1 อุซเบกิสถานกับโคลอมเบียนะคะโคลอมเบียชนะไป 3-1 กรุ๊ป L ค่ะอังกฤษกับโครเอเชียอังกฤษชนะไป 4-2 กาน่าปานามากาน่าชนะไป 1-0 ค่ะวันนี้นะคะวันนี้วันเสาร์ที่20มิถุนายนนั้นก็มีแข่ง3นัดนะคะ3นัดกรุ๊ป E เยอรมนีกับโคเดวัวนะคะหรือว่าไอวอรี่โคสต์นะคะแล้วก็เอกวาดอร์กับคลาซาวนะคะแล้วก็กรุ๊ป F เนเธอร์แลนด์กับสวีเดนนะคะมี3นัดวันนี้วันที่20มิถุนายนวันพรุ่งนี้ค่ะวันอาทิตย์ที่21มิถุนายนนะคะจะมีแข่ง3กรุ๊ปก็คือกรุ๊ป F ตูนิเซียกับญี่ปุ่นกรุ๊ป G เบลเยียมกับอิหร่านแล้วก็นิวซีแลนด์กับอียิปต์นิวซีแลนด์กับอียิปต์นี่จะแข่งที่แวนคูเวอร์นะคะกรุ๊ป H สเปนกับซาอุดิอาระเบียแล้วก็อุรุกวัยกับคาโบเวเดร์นะคะ
อันนี้ก็เป็นกรุ๊ปที่จะแข่งกันในวัน

วันอาทิตย์21มิถุนายนวันพรุ่งนี้นะคะช่วงที่ผ่านมาก็มีเขาเรียกว่าอะไรมีข่าวเล็กๆน้อยๆนะคะหลายอย่างแต่ว่าที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวานเนี่ยก็คือการแข่งขันนะคะของนัดถ้าจำไม่ผิดเนี่ยเป็นเมื่อวานนี้แข่งอะไรกับอะไรนะงงแล้วนะคะงงอยู่นะคะเพราะว่ามันเยอะมากเลยทีมเนี่ยปรากฏว่าเอาเป็นว่ามีทีมนะคะมีทีมรู้สึกจะเป็นเตอร์เกียกับปารากวัยมั้งนะคะคือมีการปิดปากนะคะผู้เล่นคนนึงมีการปิดปากแล้วก็เดินผ่านนะคะแล้วก็พูดอะไรกับผู้เล่นของอีกทีมนึงนะคะซึ่งตามกฎของ FIFA เนี่ยเขาบอกว่าถ้าทำแบบนี้เนี่ยคือหมายถึงว่าไปทำอย่างนี้กับอีกทีมนึงหรืออะไรอย่างเงี้ยคือเขาให้สงสัยไว้ก่อนนะอันนี้แปลตามภาษาชาวบ้านนะก็คือว่าให้สงสัยไว้ก่อนว่าอาจจะมีการเหยียดหรืออาจจะมีการพูดจาอะไรที่ไม่เหมาะสมหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะถูกไล่ออกจากเกมนะอันนี้เป็นกฎของ FIFA นะคะซึ่งมีหลายคนก็งงๆว่าอ้าวแล้วอย่างงี้ถ้าปิดปากบอกแผนอะไรเงี้ยคือถ้าทีมเดียวกันเนี่ยเขาไม่มีปัญหานะคะเขาไม่มีปัญหาคือแต่ว่าถ้ามีกริยาอย่างนี้ต่อทีมฝ่ายตรงข้ามเนี่ยคือเขาให้สงสัยไว้ก่อนว่าอย่างนี้แล้วก็ถือว่าผิดกฎนะคะถือว่าผิดกฎเหมือนเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวานนะคะซึ่งเป็นนัดแข่งของเตอร์เกียกับปารากวัยนะคะซึ่งปารากวัยก็ชนะไป 1-0 นะคะอันนี้ก็มาแล้วก็มีอีกทีมนึงนะคะมีอีกทีมนึงรู้สึกจะเป็นทีมของเขาเรียกว่าอะไรของคาบาเวเดนะคะคาบาเวเดเนี่ยคือรู้สึกว่าคือประเทศนี้เป็นทีมของประเทศเล็กๆนะหมู่เกาะเล็กๆเห็นบอกว่ามีตามข้อมูลเนี่ยมีบอกว่ามีประชากรเพียงประมาณ 500,000 คนนะคะผู้รักษาประตูนะคะผู้รักษาประตูเนี่ยคืออยู่ดีๆเป็นข่าวดังขึ้นมาในคืนเดียวเลยนะคะในคืนเดียวซึ่งผู้รักษาประตูคนนี้เนี่ยสามารถป้องกันประตูที่เป็นการแข่งระหว่างทีมคาบาเวเดกับสเปนนะคะสเปนนี่เราก็ได้รู้กันอยู่นะว่าเป็นทีมที่แข่งปรากฏว่ายิงกี่ทีก็ไม่เข้านะคะก็ไม่เข้าป้องกันไว้ได้ทุกประตูต้องป้องกันไว้ได้หมดคือดังขึ้นมาในข้ามคืนเดียวนะคะซึ่งก็ฟังแล้วก็น่าเห็นใจนะคะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอายุประมาณ40แล้วนะคะ40หรือ41จำไม่ได้แล้วก็เป็นผู้รักษาประตูแล้วกว่าจะมาถึงจุดนี้เนี่ยคือต้องผ่านอะไรมาหลายๆอย่างแล้วก็ขณะเดียวกันก็ต้องมีอาชีพอื่นเสริมด้วยนะคะแล้วก็ผู้รักษาประตูท่านนี้เนี่ยเขาก็อยากจะให้แม่มาดูด้วยนะคะเขาโตมากับปู่ย่าหรือตายายเนี่ยไม่แน่ใจว่าปู่ย่าหรือตายเขาใช้คำว่า grandparents นะคะแล้วก็เสียไปแล้วเพื่อไม่เพียงไม่กี่ปีก่อนที่เขาจะมาที่นี่มานะคะมาเสร็จแล้วเนี่ย อยากให้แม่มาดูบอลด้วยที่มาแข่งเนี่ยมานั่งดูปรากฏว่าก็ติดปัญหาเรื่องการเงินในการที่จะทำวีซ่านะคะก็แม่ก็ต้องดูอยู่ที่บ้านนะอันนี้เป็นอะไรที่ฟังแล้วน่าเห็นใจมากๆนะคะที่เขาประสบความสำเร็จแล้วปรากฏว่าครอบครัวไม่ได้มาอยู่ด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นอะไรที่น่าเห็นใจมีข่าวเล็กๆน้อยๆอะไรหลายๆอย่างนะคะที่เกิดขึ้นในฟุตบอลโลกในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะสำหรับในโตรอนโตในแคนาดานะคะจะมี13นัดนะคะโตรอนโตมี6นัดซึ่งแข่งไปนัดที่เหลือนะคะนัดที่เหลือในโตรอนโตเนี่ยก็จะมีปานามากับโครเอเชียนะคะวันที่23มิถุนายนเซเนกัลกับอิรักวันที่26มิถุนายนแล้วก็วันที่2กรกฎาคมอันนี้ต้องรอว่าทีมไหนเป็นแข่งกับทีมไหนเข้ารอบนะคะในแวนคูเวอร์นะคะมีทั้งหมด7นัดค่ะแล้วก็ที่เหลืออยู่นะคะที่เหลืออยู่ก็มีนิวซีแลนด์กับอียิปต์นะคะคือพรุ่งนี้นะคะนิวซีแลนด์อียิปต์คือพรุ่งนี้สวิตเซอร์แลนด์แคนาดานะคะ24มิถุนายนนะคะนี้ที่แวนคูเวอร์นะนิวซีแลนด์เบลเยียมนะคะที่แวนคูเวอร์เช่นกัน26มิถุนายนแล้วก็รอผลว่าจะเป็นทีมไหนที่จะมาแข่งวันที่2กรกฎาคมกับ7กรกฎาคมนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการแข่งขันฟุตบอลโลก FIFA นะคะ FIFA 2026ท่านใดที่ดูโซเชียลมีเดียในโซนของนอร์ทอเมริกาเนี่ยก็คงจะแบบงงๆอยู่นะห้างโกลเซอรี่ Trader Joe'sนะคะ Trader Joe ในอเมริกานะคะในถ้ารู้สึกว่าจะมีสาขา
ในจำนวน

ามที่เห็นจากโซเชียลมีเดียต่างๆนะคะต่างๆมีการไปกว้านซื้อมานะคะสีนั้นสีนี้แบบนั้นแบบนี้แล้วก็มาขายต่อนะคะขายต่อใบหนึ่งตกประมาณ10เหรียญสหรัฐก็กำลังแหละกำไรพอควรนะเพราะว่าถ้าซื้อมา10ใบ10เหรียญสหรัฐถ้ากำไร7เหรียญต่อใบ7ใบก็70เหรียญสหรัฐแล้วนะคะถือเป็นค่าขนมหน่อยนะแล้วก็มีการกวาดกว้านซื้อกันเยอะแยะมากมายนะคะสีนั้นสีนี้แบบนั้นแบบนี้นะคะปรากฏว่ามีฝรั่งนะคะมีเข้าไปอ่านในโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มหนึ่งนะคะก็ปรากฏว่ามีฝรั่งเนี่ยเขามีกระเป๋าของ Trader Joe's เนี่ยตั้งแต่สมัยรุ่นแรกๆนะแล้วเขาก็ถือไปช้อปปิ้งปรากฏว่ามีคนมาเห็นแล้วก็บอกโอ้อยากได้มากเลยนะคะซื้อไป50เหรียญสหรัฐนะเขาก็ขายเอาสิเขาไม่คิดอะไรไงเขาก็คิดว่าเป็นแค่กระเป๋าช้อปปิ้งธรรมดาอะไรเงี้ยเขาไม่ได้ถืออะไรอยู่แล้วเอาขายซื้อมาใบนึงแค่กี่เหรียญเองนะคะขายได้ตั้ง50เหรียญอะไรเงี้ยเขาก็รู้สึกว่าโอเคนะอะไรเงี้ยนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของกระเป๋า Trader Joe คือมันเหมือนกับเป็นกระแสนิยมนะนะแต่ว่าวันหนึ่งเนี่ยยุ้ยก็เชื่อว่าพอถึงจุดๆนึงเนี่ยมันก็จะอยู่เป็นกองอยู่ข้างห้องมุมห้องมุมชั้นนะคะมันก็จะกองอยู่อย่างนั้นตอนนี้อาจจะเป็นกระแสซื้อไปเป็นของฝากซื้อไปโน่นไปนี่แต่ว่าพอถึงเวลามันจะเป็นอย่างนั้นจริงๆนะบางคนก็บอกว่าเหมือนเป็นกระแสของลาบูบูนะคะลาบูบูตุ๊กตาตุ๊กตุนที่ห้อยกระเป๋าอะนะก็มันเป็นกระแสเดี๋ยวถึงเวลามันก็จะหายไปนะแต่ว่าก็มีคนหนึ่งเหมือนกันที่ได้คุยกันเขาก็บอกว่าเขาได้ใช้จริงโดยการที่เอาไปใส่กระเป๋าใส่ของไปยิมบ้างอะไรบ้างก็ถือว่าสะดวกแล้วก็จุได้เยอะดีอะไรเงี้ยกับกระเป๋าแค่ราคาใบละเท่านั้นเองอะไรเงี้ยนะคะมันก็แล้วแต่นะบางคนเอาไปใช้ได้จริงก็ดีใจด้วยนะคะเพราะถือว่าใช้เงินอย่างคุ้มค่าทีเดียวแต่บางคนเนี่ยก็คือเอาไปแล้วไปเก็บสะสมนะก็ถือว่าเป็นคุณค่าทางใจนะบางคนก็ชอบอะไรที่มันน่ารักนะก็เก็บเป็นคุณค่าทางใจก็ดีแต่ว่าวันหนึ่งถ้ากระแสนิยมมันหมดไปแล้วเนี่ยก็ต้องลองดูนะว่าเราจะเอามาทำอะไรกับมันนะเราจะเอามันมาทำอะไรนะเพราะว่าถ้าเราลงทุนไปเนี่ยสมมุติว่ามีสัก5แบบละ5สีนะก็รวมเป็นกี่ใบแล้วนะอันนี้ก็ฝากไว้นะแต่สำหรับยุ้ยเนี่ยตอนนี้ยุ้ยไม่สะสมอะไรแล้วคือพอเราอายุเริ่มมากขึ้นนะคะเราก็มีความรู้สึกว่าอันนั้นเราก็ไม่ต้องใช้แล้วนี่อันนี้ก็ไม่ต้องใช้แล้วนี่อะไรอย่างเงี้ยพอเวลาเราเก็บบ้านนี่ยิ่งหนักเยอะเลยโอ๊ยอันนี้เราซื้อมาทำไมเนี่ยเปลืองตังค์มากเลยแล้วอันนั้นเราซื้อมาทำไมแล้วซื้อมาไม่ได้ใช้นะคือเผื่อว่าจะใช้ก็เก็บโอ้โหเยอะมากของเยอะมากแล้วเรามาดูอีกทีนึงเนี่ยตอนนี้จะไปขายใครล่ะจะไปทิ้งที่ไหนล่ะเงินทั้งนั้นเลยเสียดายไม่รู้จะทำยังไงนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เรามาคุยกันนะถือว่าเป็นอะไรที่สามารถจะฟังกันสนุกทีนี้มาอีกเรื่องหนึ่งนะคะมาอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของเป็นเรื่องของประสบการณ์นะประสบการณ์การซื้อเฟอร์นิเจอร์ในแคนาดานะตอนที่ซื้อเฟอร์นิเจอร์ใหม่ๆเมื่อสมัย20กว่าปีก่อนอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้คิดอะไรก็ซื้อเฟอร์นิเจอร์เสร็จแล้วก็นัดส่งมันก็ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนะเขามาส่งเนี่ยทีนี้ด้วยความที่เราเนี่ยอยู่คอนโดมาตลอดไม่ได้อยู่เป็นบ้านนะด้วยชีวิตประจำวันนะภาระหน้าที่ชีวิตประจำวันเนี่ยมันอยู่บ้านแล้วมันเยอะมากงานเยอะก็อยู่คอนโดมาตลอดทีนี้เวลาซื้อเฟอร์นิเจอร์เนี่ยมันก็ต้องมีขั้นตอนคุณไปเลือกเฟอร์นิเจอร์เลือกจนกว่าจะถูกใจอะไรตาอะไรตกลงซื้อเรียบร้อยเสร็จคุณก็ต้องมานัดกับตึกว่าฉันจะขอจองลิฟต์ขนของนะจองลิฟต์ขนของวันนั้นวันนี้นะเสร็จแล้วก็ต้องประสานกับทางร้านนะเราต้องเป็นคนทำเองนะประสานกับทางร้านว่าคุณมาส่งได้ช่วงนั้นช่วงนี้ได้ไหมถ้าไม่ได้ก็ต้องนัดวันใหม่นะแล้วก็จองลิฟต์ส่วนใหญ่ในคอนโดเนี่ยจะต้องมีค่ามัดจำความเสียหายก็ขึ้นอยู่ว่าคอนโดแต่ละแห่งเนี่ยเขาเรียกค่ามัดจำเท่าไหร่แล้วก็เอาทำเช็คไปแต่ว่าเขาจะไม่เอาเงินไปขึ้นและไม่เอาเช็คไปขึ้นเงินนะคะแต่เขาจะยึดไว้ถ้ามีอะไรเสียหายจริงๆซึ่งส่วนใหญ่แล้วรอยขีดข่วนอะไรเป็นเรื่องธรรมดาตึกพวกนี้เนี่ยเขาก็จะมีแผ่นเขาเรียกว่า moving panel นะมันก็จะปิดรอบด้านของลิฟต์ไว้ไม่ให้ชนเป็นแผ่นบุ

้าผนังอ่ะไม่ให้เกิดรอยขีดข่วนอะไรประมาณนั้นนะคะก็ต้องจองอะไรเสร็จพอนัดวันอะไรเรียบร้อยเสร็จเราก็ต้องเคลียร์พื้นที่ของเรานะคะเขาก็จะยกเข้ามาให้เราถ้าเกิดว่าเป็นโซฟาเป็นอะไรเนี่ยเขาก็จะวางไว้นะแล้วก็เอาของเก่าเราต้องตกลงกับเขานะตอนซื้อนะต้องตกลงเลยนะต้องบอกให้ชัดเจนว่าต้องเอาของเราไปทิ้งด้วยนะสมัยก่อนเนี่ยเขาเอาไปทิ้งให้เราไม่มีปัญหาแต่สมัยนี้เนี่ยเขาไม่เอาไปด้วยเขาต้องหาว่าตึกอยู่ทิ้งตรงไหนนะคะทิ้งตรงไหนเขาก็ต้องขนลงไปให้เราต้องตกลงกับเขาแล้วให้เขาขนลงไปให้ตรงจุดที่ตึกเนี่ยให้เราเอาของไปวางทิ้งไว้ได้ปัจจุบันนะคะปัจจุบันเนี่ยการเก็บสินค้าเก็บของทิ้งพวกนี้เนี่ยจะต้องจ่ายเงินนะจะต้องนัดซิตี้แล้วก็จ่ายเงินที่นี่ทิ้งขยะนี่จ่ายเงินนะคะแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยต้องนัดเสร็จเราก็ต้องมาคุยกับตึกสมัยปัจจุบันนะต้องมาคุยกับตึกว่าเนี่ยจะเอาไปทิ้งตรงไหนเขาเอาไปลงไปทิ้งตรงไหนได้แล้วก็ต้องคิดมาว่าจำนวนกี่ชิ้นเท่าไหร่นะคะเราก็ต้องประสานกับตึกอีกรอบนึงในการทิ้งของด้วยนะคะในระหว่างที่เราประสานเรื่องการใช้ลิฟต์ขนของเสร็จแล้วหลังจากนั้นคือขั้นตอนทุกอย่างก็จบนะไม่มีอะไรแต่ปัญหามันอยู่ตรงที่ว่าระหว่างที่ตกลงเรื่องวันส่งเวลาส่งเนี่ยร้านส่วนใหญ่เขาจะไม่ระบุว่าฉันจะมา9โมงถึง10โมงไม่เขาจะระบุเป็นช่วงนะช่วงเช้ากี่โมงถึงกี่โมงช่วงบ่ายกี่โมงถึงกี่โมงคือจะมีแค่2รอบนะจะมีแค่2รอบส่วนใหญ่นะบางรอบบางที่เนี่ยจะมีรอบเย็นนะเสร็จแล้วเนี่ย ไอ้ตรงนี้เนี่ยคือปัญหาเพราะว่าบางทีเนี่ยฝ่ายจัดส่งเนี่ยเขาจะมีแพลนของเขาว่าวิ่งตามเส้นทางนี้ไปนี้หยุดนี้นะเป็นจุดๆไปทีนี้บางทีที่เราตกลงกันไว้กับทางร้านเซลล์หรือว่าผู้จัดการสาขาหรือผู้จัดการฝ่ายส่งของเนี่ยเราตกลงกันไว้ช่วงเช้าเราก็มาจองลิฟต์จองอะไรกันช่วงเช้าเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ช่วงบ่ายเราก็มีนัดไปทำธุระอะไรก็เรียบร้อยก็ไม่มีปัญหาปรากฏว่าก่อนวันส่ง1วันเนี่ยจะมีการโทรมาคอนเฟิร์มจากฝ่ายส่งโดยตรงนะก็จะบอกว่าตกลงเป็นตอนบ่ายนะอันนี้เป็นตัวอย่างนะตกลงเป็นตอนบ่ายนะอะไรประมาณนี้นะเราก็จะแบบเฮ้ยอะไรก็เราจัดการคุยตกลงอะไรเรียบร้อยเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะนี่คือปัญหาที่ช่วงหลังๆเนี่ยเกิดขึ้นบ่อยมากแล้วก็เลยทำให้เรามีความรู้สึกว่าเอ้ยมันน่าหงุดหงิดอ่ะเพราะว่าเราจัดการทุกอย่างอะไรเรียบร้อยหมดแล้วแล้วก็มาเปลี่ยนเนี่ยแล้วเราก็ไม่ว่างนะอย่างวันเนี้ยพูดตรงๆว่าจะมาส่งที่นอนแล้วก็คุยกันเรียบร้อยว่าจะเป็นตอนบ่ายปรากฏว่าโทรมาเมื่อวานบอกจะเป็นตอนเช้าไม่ได้เราจัดรายการวิทยุอยู่นะคะเราไม่ได้เราไม่ยอมนะไม่ยอมจนป่านนี้ก็ยังไม่ได้รับการคอนเฟิร์มว่าตกลงบ่ายจะมาไหมนะอันนี้ก็เป็นเรื่องอะไรที่แบบคือปวดหัวมากกับการดีลกับสิ่งเหล่านี้คอนแทคเตอร์เหล่านี้นะคะปวดหัวมากนะทีนี้บางอันเนี่ยบางอย่างจะต้องมีการติดตั้งนะมีการ install ไม่ว่าจะติดตั้งอะไรก็ตามอย่างโซฟาเฟอร์นิเจอร์อะไรพวกนี้ง่ายเพราะว่าแค่หมุนขานะหมุนขาอะไร ก็วางหมอนอะไรเรียบร้อยก็ไปได้แล้วก็เอาโซฟาเก่าลงไปทิ้งให้เราซึ่งเราก็ต้อง prearrange กับทางตึกไว้ก่อนนะแต่ว่าอะไรที่ต้องมีการติดตั้งนะอย่างเช่น เครื่องล้างจานเครื่องซักผ้าหรืออะไรพวกนี้ที่ต้องมีการติดตั้งเนี่ยเขาจะไม่ได้มาทีเดียวพร้อมกันนะคือเขามาส่งเสร็จแล้วเนี่ยคุณต้องรอคนติดตั้งนะรอคนติดตั้งซึ่งทุกอย่างตรงนี้เนี่ยคุณต้องคุยตั้งแต่ตอนซื้อนะตอนตกลงซื้อก่อนที่คุณจะเซ็นซื้อเนี่ยคุยทุกอย่างให้เรียบร้อยเพราะว่าพวกนี้เนี่ยพอถึงเวลาเนี่ยยุ่งยากมากเสียเวลามากนะมันเป็นอะไรที่เราเหนื่อยอ่ะเหนื่อยแล้วก็หงุดหงิดมากนะคะมันจะมีการเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่อะไรตลอดเวลาเลยนะมันก็งุนหงิดอะงุนหงิดพอสมควรนะคือยุ้ยเองเนี่ยกับสามีเนี่ยซื้อเฟอร์นิเจอร์ใหม่นะคะชุดโซฟาแล้วก็เตียงนะแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอะเตียงเฟรมอะนะตัวเตียงแล้วก็ตัวแมทริกซ์อะไรทุกอย่างเนี่ยพึ่งจะเป็นเดือนละพึ่งจะได้โซฟาเมื่อวานนะกว่าจะตกลงกว่าจะเปลี่ยนกว่าจะอะไรต่ออะไรเปลี่ยนหมายถึงว่าเปลี่ยนวันนู่นนั่นนี่นะคะเพิ่งจะได้หมดนี่รอที่นอนวันนี้นะที่นอนจริงๆเขามาส่งก่อนแล้วล่ะแต่ว่าปรากฏว่าเราเปลี่ยนรุ่นเพราะว่าเรายุ้ยนอนไม่ได้นั่นนี่คือเหตุผลว่า

ที่บอกตอนแรกคือนอนไม่หลับนะไม่ได้นอนเพราะว่านอนน้อยมากเพราะว่ามันนอนไม่ได้นะระบบคือยุ้ยไม่ถูกกับ memory foam memory foam เนี่ยนอนไม่ได้เลยนะคะตอนนี้ก็ต้องเปลี่ยนกลับไปใช้คอยเหมือนเดิมนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่อยากจะบอกว่าไม่แน่ใจว่ามีใครมีประสบการณ์ที่ไม่ดีบ้างไหมนะก็คอมเมนต์กันหน่อยนะคะแต่ว่าสำหรับยุ้ยเองเนี่ยคือช่วง10ปีหลังมาเนี่ยมีปัญหาเรื่องนี้ประจำนะคะคุยกันไม่ค่อยลงตัวแล้วแต่ก็เปลี่ยนตลอดเวลาโดยที่เขาจะเอาตามตารางเวลาของเขาโดยที่เขาไม่สนใจว่าลูกค้าจะสะดวกหรือไม่สะดวกอะไรยังไงเขาจะพยายามดึงดันเอาให้ได้ตามตารางของเขาซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เราไม่ยอมนะคะถ้าสมมุติว่าเขามาไม่ใช่ตรงกับที่เราปุ๊บเราก็จะบอกว่ายกเลิกยุ้ยเป็นอย่างนั้นจริงๆคือตอนนี้คือเหนื่อยมากนะกับเรื่องเฟอร์นิเจอร์อันนี้บ่นก็จริงแต่ว่ามันเป็นประสบการณ์ที่อยากจะบอกทุกคนว่าถ้าใครซื้อเฟอร์นิเจอร์ใหม่แล้วต้องมีการมาส่งนัดแนะวันหรืออะไรอย่างเงี้ยอยากจะบอกว่าให้คุยให้เคลียร์คุยให้ชัดแล้วรู้ว่าติดต่อใครอะไรยังไงนะคะอันนี้ต้องเคลียร์ต้องชัดในกรณีของการไปส่งบ้านเนี่ยยุ้ยไม่แน่ใจว่าเอ้ยเขาจะมากันยังไงอะไรยังไงนะแต่เท่าที่รู้บ้านอาจจะง่ายกว่าหน่อยตรงที่ว่าไม่ต้องไปผ่านตึกไม่ต้องประสานหลายฝ่ายนะแล้วแต่ว่าการทิ้งเนี่ยเราก็ยังคงต้องคุยกันให้ชัดเจนปัจจุบันเนี่ยถ้าจะให้คนส่งเขาเอากลับไปทิ้งด้วยเนี่ยต้องจ่ายเงินนะทางที่ดีมีการแนะนำมาว่าสามารถจะโทรไปไอ้บริษัทที่รับเก็บขยะเขาบอกว่าถูกกว่าแต่เราก็ไม่เคยไปศึกษาข้อมูลว่ามันถูกกว่าจริงหรือเปล่านะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการซื้อเฟอร์นิเจอร์ส่งเฟอร์นิเจอร์นะอันนี้ก็ฝากเป็นประสบการณ์ไว้นะคะมีอีกเรื่องนะคะก็คืออันนี้เคยพูดไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะเรื่องของเพจ Facebook Go Inter Education นะคะคุณป๊อปแป๊บนะก็มีการนำเสนอเรื่องนี้โพสต์ใน Facebook มาซึ่งเห็นว่ารายการก็เห็นว่ามีประโยชน์ก็เลยขออนุญาตนำมาเผยแพร่ไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะอันนี้ก็ขอย้ำกันอีกสักนิดนึงนิดๆนะคะคร่าวๆนะคะเพราะว่าเป็นกฎหมายที่สำคัญนะคะเป็นกฎหมายบิล C12 นะคะ C12 เป็นกฎหมายใหม่นะคะถ้าทำผิดเงื่อนไขเนี่ยคือเสี่ยงถูกยกเลิกวีซ่าส่งกลับประเทศทันทีนะเพจเนี่ยได้โพสต์แจ้งคนไทยในแคนาดานะคะผู้ที่พำนักด้วยวีซ่านักเรียนวีซ่าทำงานวีซ่าชั่วคราวประเภทอะไรก็ตามประเภทใดๆก็ตามเนี่ยปรากฏว่าตอนนี้รัฐบาลแคนาดาใช้กฎหมายใหม่นะคะ42ซึ่งมอบอำนาจซึ่งมีข้อมูลสำคัญ3เรื่องนะคะ3เรื่องเรื่องแรกก็คือว่าถ้าทำผิดกฎเนี่ยสั่งยกเลิกวีซ่าได้ทันทีนะคะกฎหมายเนี่ยมอบอำนาจให้ IRCC สามารถระงับแล้วก็เพิกถอน Study Permit Work Permit หรือแม้กระทั่ง Tourist Visa ได้ทันทีหากพิจารณาแล้วเนี่ยเห็นว่าผู้ถือวีซ่ามีพฤติกรรมขัดต่อสาธารณประโยชน์เช่นแอบทำงานเกินชั่วโมงเจตนาให้ข้อมูลเท็จเป็นต้นนะคะส่วนข้อ2ข้อมูลหลักๆของกฎหมายฉบับนี้ข้อ2นะคะก็คือว่ามีการตรวจสอบเชื่อมข้อมูลกันถึงกันหมดนะคะบิล12เนี่ยคือปลดล็อกให้ IRCC เนี่ยสามารถแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลอัตลักษณ์และประวัติการพำนักร่วมกับหน่วยงานรัฐอื่นๆได้นะคะข้อมูลการเรียนการทำงานการจ่ายภาษีจะถูกตรวจสอบโยงถึงกันหมดถ้าใครทำผิดเงื่อนไขวีซ่าในระบบจะตรวจพบทันทีข้อ3นะคะปิดกั้นช่องทางการลี้ภัยแฝงนะคะมีการตั้งเกณฑ์และเงื่อนไขเวลาในการยื่นขอสิทธิ์ลี้ภัยชั่วคราวให้รัฐกลุ่มยิ่งขึ้นสกัดกั้นผู้ที่พยายามใช้ช่องทางนี้เป็นทางลัดในการอยู่อาศัยในประเทศแบบผิดวัตถุประสงค์อันนี้ก็เป็นเนื้อหาหลักนะคะเนื้อหาหลักที่มีผลเกี่ยวกับคนที่ถือวีซ่าชั่วคราวนะคะในแคนาดาอันนี้ก็ขอบคุณเพจGo Inter Education นะคะติดต่อได้ที่ @go.inter นะคะขอบคุณมากๆที่อนุญาตให้นำข้อมูลนี้มาเผยแพร่นะคะเป็นประโยชน์กับคนไทยที่มีวีซ่าชั่วคราวนะคะมีวีซ่าชั่วคราวทีนี้ก็
มาอีกเรื่องหนึ่งนะคะมาอีกเรื่องหนึ่งก็คือราคาน้ำมันเบนซินในโตรอนโตนะคะวันนี้คือหลังจากที่มีการประกาศว่าตกลงกันได้แล้วนะคะระหว่างสหรัฐกับอิหร่านแล้วก็นัดกันว่ามีการเซ็นข้อตกลงกันวันศุกร์เมื่อวานนี้ขอโทษจริงๆไม่ได้ตามว่าตกลงได้เซ็นกันไหมแล้วก็เซ็นกันเป็นอย่าง

ไรนะคะเนื้อหาเป็นอย่างไรแต่ว่าหลังจากที่มีการประกาศว่าตกลงกันได้เนี่ยน้ำมันก็เริ่มลงนะคะเริ่มลงตอนนี้อยู่ที่น้ำมันเบนซินนะคะอยู่ที่ลิตรในโตลอนโตนะในโตลอนโตอยู่ที่ลิตรหนึ่งประมาณเหรียญ50ลิตรหน่อยนะคะ1เหรียญ50ลิตรหน่อยต่อลิตรนะคะแต่อย่างที่เรียนนะคะอย่างที่เรียนว่าต่อไปเนี่ยราคามันจะไม่กลับไปก่อนที่จะมีสงครามแล้วนะราคาจะไม่กลับแล้วเพราะว่าราคาเนี่ยมันเพราะว่าตอนหลังเนี่ยเดี๋ยวจะมีค่าธรรมเนียมการผ่านช่องแคบโน่นนั่นนี่อะไรเงี้ยคือภาระทั้งหมดจะตกกับผู้บริโภคนะคะผู้ผลิตหรือว่าผู้ขายเนี่ยเขาไม่สนใจหรอกนะเขาไม่สนใจว่าผู้บริโภคจะเดือดร้อนยังไงฉันจะขายเท่านี้ฉันจะต้องได้กำไรเท่านี้นะทุกอย่างจะตกมาอยู่กับผู้บริโภคเพราะฉะนั้นราคาถึงแม้ให้ตกลงกันได้อะไรก็ตามในความคิดยุ้ยนะคะมันจะไม่กลับไปเหมือนตอนที่ก่อนสงครามอีกแล้วนะไอประมาณ90เซนต่อลิตรเหรียญ10เซนเหรียญ20เซนไม่น่าจะลงไปถึงตรงนั้นแหละนะคะถ้าถามยุ้ยเนี่ยยุ้ยมองว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณเดาเอานะเดาเอาตามผู้มีความรู้อันน้อยนิดนะน่าจะอยู่ที่ประมาณเหรียญ30เหรียญ30กว่านะมันก็จะเป็นอย่างนี้ไปเราก็รับกรรมกันไปสำหรับคนที่ใช้รถแบบน้ำมันนะคะแต่มันก็โยงมาถึงอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าการใช้รถไฟฟ้านะคือถ้าเป็นที่นี่เนี่ยที่แคนาดาเนี่ยมันก็จะมีห่วงเรื่องแค่หิมะนะแล้วก็ขับทางไกลว่ามีที่ชาร์จอะไรไหมเพราะว่าพื้นที่แคนาดากว้างใหญ่นะแต่ว่าในประเทศไทยเนี่ยก็ต้องถามว่ารถแบบไฟฟ้าเนี่ยมันเหมาะสมแล้วจริงๆหรือนะก่อนอื่นเริ่มจากผู้ใช้ก่อนผู้ใช้เนี่ยเท่าที่เห็นตามโซเชียลมีเดียเนี่ยก็มีการโพสต์บ่นกันเยอะแยะเลยว่าอะไรไม่มีซ่อมแพงนะเปลี่ยนแบตทิ้ง 2-3 แสนนะแล้วก็คือประหยัดน้ำมันจริงแต่สิ่งเหล่านี้เนี่ยเรามีเงินในการดูแลรักษาไหมนะอันนี้คือสิ่งที่กังวลอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าถ้าบ้านเนี่ยไม่มีที่ชาร์จและไม่สามารถจะทำที่ชาร์จเพิ่มเองได้เพราะว่ากำลังไฟสายไฟจากรัฐกำลังไฟไม่พออะไรต่ออะไรทำไม่ได้ก็ต้องไปหาที่ชาร์จนะจริงๆมันสะดวกจริงไหมนั่นคือในแง่ของผู้ใช้นะในแง่ของผู้ใช้แต่ว่าในแง่แล้วก็ในแง่ไม่ใช่แต่ว่าและก็ในแง่ของสภาพถนนสภาพภูมิประเทศในประเทศไทยนะถ้าวิ่งออกไปต่างจังหวัดถนนไฮเวย์เนี่ยมันก็เป็นพื้นสภาพผิวเนี่ยมันก็ดีสภาพผิวจราจรมันก็ดีแต่ถ้าลงไปอ่ะแยกเข้าไปที่บ้านที่ดินสักหน่อยอ่ะมีลูกหลังแล้วนะแล้วก็ถ้าเจอน้ำท่วมนะฝนตกเยอะๆเจอน้ำท่วมหน่อยนะหรือว่าเจอหลุมกระแทกปึ้งนะคือจะถามว่าสภาพเมืองไทยมันเหมาะสมแล้วจริงๆหรือกับรถไฟฟ้าเป็นเรื่องดีนะใช้ไฟฟ้าเพราะว่าเท่าที่ฟังแล้วก็อ่านกันมาเนี่ยก็คือมันถูกกว่ามันประหยัดกว่าแต่ถามว่ามันเหมาะสมแล้วจริงๆหรือกับค่าดูแลรักษาค่าบำรุงรักษามันเหมาะจริงๆหรือมันพร้อมแล้วจริงๆหรือสำหรับการใช้รถไฟฟ้าในประเทศไทยถ้าคุณอยู่กรุงเทพนะอยู่กรุงเทพแล้วก็ไม่ได้ใช้รถเยอะเพราะว่าอยู่คอนโดใช้อะไรล่ะใช้รถไฟฟ้ารถสาธารณะอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นไปได้นะมันก็เป็นไปได้ในการที่คุณจะใช้รถไฟฟ้าเดี๋ยวชาร์จแป๊บนึงไม่ได้ใช้อะไรเยอะแยะมากมายไม่ได้วิ่งออกไปต่างจังหวัดไม่ได้อะไรถ้าไปต่างจังหวัดถ้ามีตังค์หน่อยก็มีรถอีกคันนึงเป็นรถน้ำมันหรืออะไรอย่างงี้ก็ว่าไปนะอันนั้นโอเคคุณใช้ได้แต่ถ้าคุณใช้รถไฟฟ้าเป็นหลักในการขับทุกวันแล้วถ้ามีต้องออกต่างจังหวัดต้องน้นต้องนั่นนี่เนี่ยต้องถามก่อนว่าจริงๆแล้วพร้อมจริงเหรอนะทั้งตัวคุณผู้ใช้กับตัวสภาพเขาเรียกว่าอะไรล่ะสภาพที่เอื้ออำนวยต่อการใช้รถไฟฟ้าเนี่ยมันพร้อมจริงหรือเปล่านะแล้วที่สำคัญอีกเรื่องนึงที่ตามมาก็คือว่าผู้ให้บริการผู้ขายผู้ให้บริการเขาพร้อมไหมหรือว่าเขามาขายเพื่อที่จะเก็บเงินเข้ากระเป๋าได้ยอดขายแต่เขาพร้อมจริงๆไหมในการให้บริการอันนี้สำคัญนะเพราะว่าซื้อรถคันหนึ่งเงินไม่ใช่น้อยๆเป็นล้านนะเป็นล้านบางรถไฟฟ้าบางคันอาจจะถูกหน่อยนะ600,000 700,000 800,000

แต่หลังจากนั้นเนี่ยเราทำได้จริงหรือเปล่ากับการที่จะไปศูนย์บริการแล้วได้รับการบริการที่รวดเร็วและถูกต้องแล้วขณะเดียวกันไม่มีปัญหาเรื่องอะไรไม่มีปัญหาเรื่องนั้นนู่นนี่อะไรเลยทั้งสิ้นมันจริงหรือเปล่ามันได้หรือเปล่านะอันนี้ไม่ได้ว่ารถไฟฟ้านะแต่จริงๆแล้วเนี่ยคือเห็นด้วยกับการที่จะมีรถไฟฟ้ามาใช้งานเพราะว่าในอนาคตจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ต้องมีพลังงานทดแทนแต่ว่าคำถามคือคำเดียวจริงๆพร้อมแล้วจริงๆหรืออย่างกรณีของในโตโรนโตยูเองเนี่ยก็ยังลังเลนะลังเลว่าจะเปลี่ยนเป็นรถไฟฟ้าดีไหมเพราะว่าอยู่คอนโดด้วยไงมันต้องไปชาร์จข้างนอกมันไม่สามารถจะชาร์จในคอนโดได้เพราะคอนโดที่สร้างมาก่อนหน้านี้แล้วเนี่ยมันไม่สามารถจะมาทำเป็นที่ชาร์จเพิ่มกำลังไฟอะไรได้นะบ้านก็เหมือนกันบ้านที่สร้างมานานแล้วเนี่ยแต่ถ้าเป็นบ้านรุ่นใหม่ๆที่กำลังสร้างก็อาจจะเป็นไปได้ที่จะสามารถสร้างที่ชาร์จอะไรขึ้นมานะแต่ว่าอย่างที่บอกนะคะก็ยุ้ยเองก็ลังเลไม่ได้ว่าไม่ใช่องุ่นเปรี้ยวแต่ว่าไม่ได้คิดว่าในความคิดยุ้ยคิดว่ามันยังไม่พร้อมมันยังไม่พอมันต้องมีอะไรเพิ่มอีกหน่อยเพื่อที่จะให้มันพร้อมกว่านี้ในนี่ในความคิดยุ้ยนะเอาละค่ะก็อันนี้เป็นเรื่องที่เราเตรียมมาสำหรับวันนี้นะที่จะมาคุยกัน อย่างที่เรียนนะคะข่าวฝากจากวัดยานวิริยา2 Richmond Hill นะคะที่ Ontario วันพรุ่งนี้นะคะจะมีการเชิญทางวัดก็เชิญร่วมประกอบกุศลกรรมสวดอภิธรรมแล้วก็น้อมอุทิศถวายพระกุศลนะคะด้วยความอาลัยและสำนึกในพระกรุณาที่คุณอันหาที่สุดไม่ได้นะคะที่จะถวายแก่ถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาสิ้นพระชนนะคะอันนี้ก็เป็นข่าวฝากจากวัดยานวิริยา2เมืองริชมอนด์ฮิลล์อีกเรื่องสุดท้ายนะคะก่อนจากกันก็คือว่าอยากจะบอกท่านที่ต้องเดินทางนะคะในช่วงที่มีฟุตบอลโลกเนี่ยเผื่อเวลากันไว้นิดนึงนะเผื่อเวลากันไว้นิดนึงเอาละค่ะขอให้ทุกท่านมีสุขภาพดีนะคะท่านผู้ฟังทาง Facebook เราคงต้องลากันแล้วขอให้ทุกท่านมีสุขภาพดีอย่าลืมนะคะเดือนกรกฎาคมนี้อาจจะมาไลฟ์บ้างไม่ไลฟ์บ้างแล้วก็ทางวิทยุก็จะหายไปทั้งเดือนเลยนะมีธุระจริงๆเอาละค่ะขอบคุณมากๆนะคะท่านผู้ฟังทาง Facebook เราเจอกันได้ใหม่คราวหน้าสำหรับท่านผู้ฟังทางวิทยุนั้นเรายังมีอีก10นาทีนะคะ10นาทีช่วงนี้เราฟังเพลงกันละกันเพลงเก่านะคะเพลงเก่าอย่างที่เรียนนะคะอ้าวโผล่เพลงไปไหนแล้วโผล่เพลงไปไหนแล้วอ่ะเรามาฟังเพลงเก่ากันนะคะเพลงนี้เป็นเพลงที่ชื่อว่ากังหันสวาทค่ะเป็นเสียงของคุณลินจงบุญนากรินเชิญรับฟังค่ะ

ค่ะเราฟังอีกสักเพลงนะคะเสียงของคุณเบิร์ตกับฮาร์ทค่ะชื่อเพลงว่าไม่ลืมนะคะติดตามคุณเบิร์ตกับฮาร์ทได้ที่ช่อง YouTube Bird and Heart Official Channel ค่ะนะคะอันนี้คุณเบิร์ตกับฮาร์ทนี่ต้องเรียกว่าสมัยยุ้ยเลยนะคะเพลงนี้เชิญรับฟังค่ะไม่ลืมค่ะ

ไทยเรดิโอแคนาดากันแล้วนะคะเราขอลากันด้วยเพลงรักเมืองไทยค่ะอย่างที่บอกนะคะไม่มีเรื่องการเมืองไม่มีเรื่องใดๆเลยแค่อยากรณรงค์ให้คนไทยรักเมืองไทยค่ะเราเจอกันได้ใหม่คราวหน้านะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ